0: 似乎呢个周末咧天气真系麻麻。
1: สวัสดีครับทุกทุกคนขณะนี้ทุกทุกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ AM FM 0.000 MHz มีเพลงจากแบงค์ลักลองฮ่องกงพวกเขามีวงชื่อว่าโถมังเพลงนี้จะเติมขึ้นในปี1991 Remix เพลงจริงนี้ชื่อว่าสะลืน
0: สูงสูงสูง有几สูงนะทิ้งยาที่นี่真的比较好一点星期日可能会好翻少少都唔定啊都是时候想想啊怎样度过母亲节啦 Give me the fast beat